ท่านผู้ฟังเพียงมุมมวลผ่านไปพวกเขามาเล่าหุบเงาเลยนางเอกลี่เหยียนเมียนไว้หนุ่มที่ใกล้จะเฮียนจบจากมหาวิทยาลัยเมื่อยืนอยู่ทางสี่แยกแห่งชีวิตนางหู้สึกสับสนหลายเกี่ยวกับอนาคตเฮียนจบแล้วกลัวใหม่ความฟ้ามีการเริ่มต้นใหม่การเฮ็ดเวียกการสร้างอนาคตและหลายสิ่งหลายอย่างต้องพองตนเองแล้วนางบ่ฮู้ว่าจะหักมือแนวใดนางลี่เหยียนเมียนหญิงสาวที่สุขุมมิดเงียบมาเก็บอารมณ์ในใจบ่มักแสดงออกความหู้สึกของตนนางกับแม่มีนิสัยแตกต่างกันหลายสองคนบ่ได้ใกล้ชิดพ้อบันไดแต่พี่เถียงกันเรื่อยๆและข้างเขินหน่อยนึงผู้เป็นแม่สวาไคตี้นิสัยใจคอของเราหล่าหลงและมีความกระเตือรือร้นหลายเราให้ความสำคัญโดยใส่พัวพันกับคนอ้อมทางและการตีราคาจากคนอื่นเราสนใจเรื่องที่เอาหน้าเอาตาสนใจญาติพี่น้องคิดแนวได้ตัวตนเองและครอบครัวของตนเองสองแม่ลูกนี่หาแพงซึ่งกันและกันแต่บ่ได้เสื่อสั่งกันและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมีหลายเรื่องล้มโบเข้ากันแม้นแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็พิเถียงกันในยามปกติสองแม่ลูกบ่ได้ล้มกันหลายบันไดฉะนั้นแต่เก็บหลายสิ่งหลายอย่างในใจและข้างขาใจอยู่ผู้เป็นพ่อสวาเว่ยชิงเป็นคนกลางระหว่างสองแม่ลูกเว่ยชิงเมียนไว้กลางคนทั่วไปนิสัยอ่อนโยนและเป็นมิตรตัวคนอ้อมคางหลายคนกลัวติลาคาวาแล้วเคอผู้เป็นผัวเป็นพ่อที่เสื่อสัตว์และสุภาพเหี้ยพ้อยแต่ว่าเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเว่ยชิงและได้เป็นพญาตมาแห้งแต่ด่วนแล้วสุขภาพหนักมือหนักสุสมลงทรมานที่สุดครอบครัวเข้าใจความเจ็บปวดของเราแต่เห็นยังบ่ได้ในที่สุดเราบ่สามารถเอาชนะพญาได้และเสียชีวิตไปสองแม่ลูกจะหับมือกับเรื่องสุขเศร้าขนาดใดจักหน่อยมาล้มกันต่อบัดนี้พวกเขามาฟังเพลงน้ำกลั่นก่อนเนาะ

ทงมมวนทันตายพวกหามาเราหุบเงาตัวเลยย้ำว่าทันทันพ้นความโศกเศร้าเสียใจกับคนอันเป็นที่หักในครอบครัวเสียไปสองแม่ลูกก็ต้องเขียวจากการเรียกต่างๆพัวพันกับส่วนบริการทรงสการปรึกษาเรื่องละเอียดของพิธีทรงสการแจ้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนรับแขกที่มาไหว้อาลัยเรื่องน้อยใหญ่ต่างๆล้วนแต่แม่สองแม่ลูกนี่ลงมือเฮ็ดเองถึงว่าในใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลายแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปต้องประเสริญกับเวียงงานต่างๆนานาสำหรับพิธีทรงสการนี้สองแม่ลูกนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันคนละทิศละทางสำหรับผู้เป็นแม่คือค่ายตีแล้วผู้เป็นผัวคือสาวค่ำในครอบครัวเสียชีวิตแล้วต้องจัดพิธีทรงสการอย่างเต็มทีแล้วอย่าจัดพิธีทรงสการให้ดีเท่าที่จะดีได้วาระต่างๆและพิธีต่างๆล้วนแต่ต้องจัดเต็มจัดใหญ่ในใจของเราจัดพิธีทรงสการให้ดีเมียนแสดงถึงความเคารพนับถือต่อผัวทำเป็นเรื่องใหญ่เพื่อหน้าตาครอบครัวแล้วสนใจคำเว้าต่างๆนานาของญาติพี่น้องหมู่เพื่อนและคนข้างบ้านแต่ว่าผู้เป็นลูกสาวคือลี่เหยียนบ่เห็นดีนะแม่ผัวเสียไปแล้วจัดพิธียังฟุ้งเฟือยและสร้างบรรยากาศฟูดฟื้นอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเทียบไซนาตาทางภายนอกแล้วน้ำผัดไห่ความสำคัญตัวกันไหวอะไรที่แท้จริงสองแม่ลูกนี่ได้พิถีพิถันการหลายเถอสำหรับเรื่องละเอียดปีกย่อยท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจสองแม่ลูกบ่ได้ปลอบใจและให้กำลังใจกันแต่แมนพิถีพิถันการประยุกต์บ่เศร้าเฮ็ดให้ความโศกเศร้ายิ่งเพิ่มหลายขึ้นบรรยากาศในครอบครัวก็กดดันหลายในขณะที่สองแม่ลูกบ่สามารถบรรลุความเห็นที่เป็นเอกภาพกันสำหรับพิธีทรงสการปรากฏว่ามีเรื่องที่ข้าเจ้าปวดเนื้อปวดฟันเกิดขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าในยามที่เว่ยชิงยังมีชีวิตอยู่เราได้ฮู้ดีว่าตนเองเหลือเวลาบ่หลายแล้วก็ได้วางแผนทรงสการของตนเองแล้วได้สั่งตั้งคณะกรรมการทรงสการให้ตนเองทั้งได้ขอบคุณหู้จ๋าอ่อมข้างและเพื่อนความงานทั้งหมดของตนแล้วฟังว่าตนเองเสียไปแล้วทุกคนสามารถไปเข้าความพิธีทรงสการของตนต่อไปนี้ได้เกิดเรื่องอย่างขันแดจักน้อยมาล้มการต่อมานี่พ่อเขามาเบียนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

หรือฮอดเมื่อสงสการแล้วเมื่อนั้นพอดีฝนตกหนักและได้กระทบถึงแผ่นเก่าทั้งหมดสถานที่การต้อนรับและวาระต่างๆล้วนแต่เกิดปัญหาหมดพิธีสงสการที่โศกเศร้าการเปลี่ยนเรื่องวุ่นวายที่นอกแผนต้องจัดกันกรณีฉุกเฉินทั้งต้องรับแขกที่มาสงสการส่วนแม่ลูกรู้สึกเจ็บหัวหลายเมื่อยทั้งกายและทั้งใจอีกแต่ในขณะที่รับแขกข้าเจ้าสองคนก็ได้ฟังหลายคนเล่าเรื่องเก่าเขาหลังและหับหูถึงหลายเรื่องที่ตนเองบ่เคยหูมาก่อนทั้งว่าสองแม่ลูกนี่ได้ใส่ชีวิตรวมกับเวชิงคือผู้เปลี่ยนผัวและผู้เปลี่ยนพ่อมาหลายปีแล้วแต่ว่าข้าเจ้าได้สัมผัสและหับหูส่วนหนึ่งของเวชิงเท่านั้นหลังจากฟังหลายคนเล่าเรื่องอดีตแล้วข้าเจ้าก็ได้หับหูเวชิงหลายขึ้นในอีกมุมหนึ่งเวชิงเป็นคนใจดีมีความเมตตาเป็นมิตรต่อคนอ้อมค้างและมักช่วยเหลือคนอื่นโดยบ่หวังผลตอบแทนแต่ว่าแล้วบ่ได้เว้าเรื่องนั่นสู่ครอบครัวฟังฉะนั้นสมัยลูกนี่ปองฮู้หลายเรื่องที่เล่าเหตุแล้วก็มีความฝันเป็นของตนมีความเสียดายในชีวิตมีความอ่อนแอและความเสียใจแต่ว่าแล้วบ่ค่อยได้เว้าเรื่องเหล่านี้กับครอบครัวท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยล้มกันต่อ

ท่านผู้ฟังที่ท่านพวงที่ตามหับฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม93เมกะเฮิรตซ์ในรายการมื้อนี้ดาราวันเมียนเล่าฮุบเหงาเรื่องกะโหลกหัวอันยิ่งใหญ่สู่ฟังอยู่ในมื้อสงสการสองแม่ลูกล้มกันกับแขกและได้หับฮู้หลายเรื่องเกี่ยวกับเวชิงที่ตนเองบ่เคยฮู้มาก่อนสังได้เฮ็ดให้ข้าเจ้าประทับใจหลายข้าเจ้าคิดว่าตนเองเข้าใจคนในครอบครัวที่สุดแต่ความเป็นจริงบ่ได้เป็นคือแนวนี้พิธีสงสการเหมือนดังแวนแยงที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตเฮ็ดให้สองแม่ลูกได้ทบทวนและสำรวจสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวขึ้นใหม่ทั้งว่าสองแม่ลูกยังพิถีพิถันกันและมีความเห็นต่างกันก็ตามแต่ข้าเจ้าเริ่มพยายามเข้าใจความคิดเห็นอีกฝ่ายหนึ่งนางลี่เหยียนเขาคอยสำนึกหูว่าแม่มักจัดพิธีอย่างฟุ้งเฟือยจัดใหญ่จัดเต็มบ่แม่นเป็นย้อนแต่เพื่อเอาหน้าเอาตาและอวดองค์เท่านั้นสาเหตุท่าแท้คือผัวเสียชีวิตไปแล้วแล้วเศร้าสลดใจที่สุดแต่แล้วบ่ฮู้ปล่อยวางความโศกเศร้าเสียใจตามลำพังคนเดียวทำกังความเงียบเรามีเพียงแต่ฝากความหวังกับการจัดงานกะเกียมแดฮับแขกแดลุยเวียกต่างๆจนบ่ให้ตนเองมีเวลาพักผ่อนมิเตเหตุแนวนี้เราจึงสามารถเริ่มความโศกเศร้าเปลี่ยนสัวเขาส่วนผู้เป็นแม่ก็เริ่มเข้าใจความใจเย็นและความเงียบของลูกสาวนางลี่เหยียนบ่มักแสดงอารมณ์ส่วนหลายก็มีความอดกลั้นไว้แต่บ่หมายความว่านางบ่เศร้าใจนางเลิ่งแล้วที่เก็บอารมณ์ไว้อยู่ในใจผู้มักระบายอารมณ์ของตนความเข้าใจผิดและความหั่งเหินระหว่างสองแม่ลูกที่สะท้อนให้เห็นเปลี่ยนเวลาหลายปีค่อยๆจางหายไปในย้ำที่ความกันประเสริญกับเรื่องทรมานใจข้าเจ้าบ่ได้ติเตียนและเว้าใส่กันหาแม่นเอาใจเขาคิดใส่ใจเฮายอมหักว่าแต่ละคนล้วนแต่มีวิธีหักมือและรูปแบบจากการของตนทุกคนล้วนแต่มีความแตกต่างกันหลังจากพิธีสงสการสิ้นสุดลงภาพต่างๆก็อาสะล้มพร้อมกันชีวิตกลับคืนสู่ปกติผู้เป็นพ่อได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ชีวิตของคนที่ยังอยู่ยังต้องเสิบต่อความเศร้าใจบ่ได้หายไปพร้อมกับพิธีสงสการแต่สองแม่ลูกพึ่งพาอาศัยและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเสือบตัว9เดือนไปข้างหน้าชีวิตในตัวหน้าของสองคนจะเป็นเคือแนวไหนแดจักหน่อยมาล้มกันต่อบัดนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพียงมวนผ่านไปพวกเขามาเล่าหุบเหงาต่อหลังจากสงสารกันพอแล้วนางลี่เหยียนที่ใกล้จะเหียนจบจากมหาวิทยาลัยบ่ได้กังวลตัวอนาคตของเก่าพ่อเสียไปเฮ็ดให้นางได้พิจารณาถึงความหมายของชีวิตนางตัดสินใจตั้งเป้าใส่อนาคตได้เดินตามเส้นทางแห่งชีวิตของตนอย่างกล้าหาญส่วนแม่ของนางก็พยายามรับเอาความเป็นจริงที่ผัวเสียไปแล้วปรับตัวให้เริ่มกับชีวิตที่บ่มีผัวอยู่แข็งขังหุบเงาเรื่องนี้ได้พัฒนาถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายอย่างในชีวิตคนทั่วไปและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์จิตของครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียคนหักที่สุดไปผู้ชมสามารถเห็นได้ว่าในเมื่อคนในครอบครัวเสียไปแต่ละคนล้วนแต่มีวิธีแตกต่างกันในการแสดงความเศร้าบางคนห้องไห้บางคนหมิ่นเงียบบ่ว่าแสดงออกคือแนวใดแต่อารมณ์ในใจล้วนแต่คือกันหมดหุบเงาเรื่องนี้ได้ถือเอาประสบการณ์ของครอบครัวธรรมดาอยู่นครเซี่ยงไฮ้เป็นตัวอย่างส่งเสริมให้เห็นว่าการละจากหรือพาพากกันกับคนในครอบครัวนอกจากมีการห้องไห้เสียใจแล้วยังมีการเถียงกันความบ่เข้าใจกันความอัดอั้นตันใจและอื่นๆแต่ในเรื่องเล่าที่ซับซ้อนผัวเขาสามารถสัมผัสกับความหักในครอบครัวเข้าใจและย้อมหับความแตกต่างกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติการตายไม่ถึงการละจากกันโดยบ่มีมือพบกันอีกแล้วเป็นเรื่องที่เศร้าใจที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่ได้แต่ละวันคิดว่าย้อมหับมันหับเอามันเก็บความคิดฮอดคิดถึงในใจและเสิบต่อใส่ชีวิตอย่างมีสติบ่ประมาทมีความหวังมีความหาผิดชอบหู้เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันก็แม่นวิธีดีที่ไว้อาลัยตัวผู้เสียชีวิตเอาละท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเฮ็ดสิ่งที่ตนเองมักและมักในสิ่งที่ตนเองเฮ็ดพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ภัยบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลภัยบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความฮู้สบายดีท่านผู้ฟังทักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกว่ำเอาลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทางเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ทำเฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอบรมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมื้อกับบ่ไควแต่ว่าหูท่งทางหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนยางหรือว่ารถถีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่บูฮานอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี่ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
3: ไหลยาซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนเอามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้กวมเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการกวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังเวินหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้รู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน1403ข้อการลงทุนในของเขตที่พัฒนาใหม่เช่นการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วน

ใน5เดือนต้นปีนี้จังว่าการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่าสาวสนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองนโยบายที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักลึกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายร้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตภูดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปิ้นปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแมนกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอัจฉริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอัจฉริยะสุขภาพดิจิตอลอัจฉริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอัจฉริยะดิจิตอลสุกยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอัจฉริยะจาก

เรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื่มอีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุขยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งท้วงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปะละปักกันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกำปั้นและเงือบินผ่านช่องแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในขงเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตาข่ายไฟฟ้าต้องโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในยาลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองซึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าชื่อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเซิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้มาตอนปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตู
0: เจ้าเฮียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเฮียนปริญญาโทอยู่นี่นี่เคยมาเฮียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเฮียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทําอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเฮียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่หั่นเมืองเซิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเฮียนต่อนี่หรือว่าเฮียนต่อเลยนี
1: ่เฮียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเฮียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเฮียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเฮียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวีซ่าที่ว่าเฮาเฮียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเฮียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเฮียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าซอกหาข้อมูลเองวีซ่าเฮียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเฮียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เฮียนวีซ่าเดียวกันเลย
0: วีซ่าเดีย
1: วกันสาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: ต
0: ัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเฮียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่อันนอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอันฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังเนาะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาอันเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: เจ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความฮักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือฮักแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เขาดีระดับนึงเ
0: ฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนน้ําคนจีนเลย
0: โ
1: อ้เฮียนปนน้ําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลย โอ้เจ้าๆๆก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนหลายสําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบหรือว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ซอกหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย์
1: โดยแม่ละ
0: โอ้เจ้าเจ้ามาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี่
1: ปีที่5โดยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่บ่แม่นภาษาแม่ของเฮา
0: อืม
1: บางทีอาจจะใช้ในการค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆนั่นแหละมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการจังซี่ก็เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สําหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเฮาท้อเนาะเวลาที่ว่าบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมนําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: จ้ะเวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อเ
0: จ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: อืมแม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ํากับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเนาะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: ล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทางหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: คือว่าขึ้นกับเฮาละเรื่องน
0: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซ้ําใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเฮียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆนั่นแหละเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึงด้วย
0: เจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะลมกับซานาโดควรเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาจะพักน้อยนึงจักหน่อยลมกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วลมกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องชื่อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสึนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้ะๆมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายสําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบื้องจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่คู่คนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่คู่คนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: หรือว่าเขาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเฮียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โดยเป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเฮียนก็ดุมันในการเฮียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นได้ขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ถือว่ารักษาสุขภาพก็ถือว่า

0: เป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
0: ฝากไว้สำนี
1: ้เจ้า
0: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจเซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเทื่อนี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการ
0: ครับ
1: จ้ะเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจถึงจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวนซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายๆกับ CMG FM 93 MHz
1: ไหลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
2: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายหลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีซาวกว่าจุดขดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเฉียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเส้นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลวงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งภาษาเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเย็น

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: นายพลครอบครัวหยางที่จงฮักภักดีบุคคลสำคัญของนายพลครอบครัวหยางในประวัติศาสตร์แม่นหยางเย่ในระยะต้นของราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์เหลียวที่อยู่ภาคเหนือรบกวนชายแดนของราชวงศ์ซ่งเรื่อยๆหยางเย่นำพากองทหารเฝ้ารักษาด่านเยี่ยนหมันที่อยู่ชายแดน

1980ลาสวงเหลียวส่งทหาร 100,000 คนมาบุกโจมตีด้านเยี่ยนมันในคราวนั้นหยางเย่มีทหารเพียงแต่หลายพันคนเท่านั้นเพิ่นสั่งให้ทหารส่วนใหญ่ป้องกันด้านเยี่ยนมันตนเองพาทหารมาหลายห้อยคนอ้อมไปเบื้องหลังของกองทหารเหลียวอย่างมิดเงียบแล้วหลอนโจมตีทหารเหลียวอย่างกระทันหันทหารเหลียวบ่ได้เกี่ยมพร้อมจึงตกใจแตกตื่นก็เลยปะละไสภายหลังได้หับไสสนะอยู่ด้านเยี่ยนมันแล้วหยางเย่ก็ได้นำพาทหารราชวงศ์ซ่งตีได้สนะหลายเถื่อแต่นั่นมาเมื่อทหารราชวงศ์เหลียวเห็นทุ้งที่เขียนหนังสือหยางแล้วก็ย่านบ่กล้าโต้สู้เขาเจ้ายังห้องหยางเย่ว่าหยางที่บ่มีไผสู้ได้2ปีผ่านไปฮ่องเต้ท่ายจงของราชวงศ์ซ่งตกลงโจมตีราชวงศ์เหลียวอย่างขนาดใหญ่สั่งให้กองทหารราชวงศ์ซ่งแบ่งเป็น3กองหยางเย่เป็นห้องผู้บัญชาการของกองตะเวนตกทำอิด3กองนี้เคลื่อนทัพได้สะดวกแต่ภายหลังมากองทหารตะเวนออกเคลื่อนทัพไปนาโดยบ่ได้คิดอย่างหอบคอบพาไห่ปลาไซกองทหารราชวงศ์ซ่งก็จำเป็นต้องถอยในเวลาถอยกลับย้อนผู้บัญชาการของกองทหารตะเวนตกบัญชาบ่ถูกต้องกองทหารของหยางเย่ถูกศัตรูลอนโจมตีทหารทั้งหลายล้วนแต่สู้จนตายเหลือแต่หยางเย่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบบอนยังยึดมันสู้ต่อไปในที่สุดถูกจับตัวในค่ายทหารราชวงศ์เหลียวหยางเย่ปฏิเสธกินข้าว3วัน3คืนบ่ยอมจำนนเด็ดขาดในที่สุดก็ตายภายหลังหยางเย่เสียชีวิตแล้วลูกหลานของหยางเย่สืบทอดภารกิจของเพิ่นลูกซ้ายหยางเหยียนเจ้าหลานหยางวนกวางล้วนแต่ได้สร้างผลงานในการโต้สู้ป้องกันซ้ายแดนของราชวงศ์ซ่งนิทานนายพลครอบครัวหยางที่เล่าลือกันในหมู่ประชาชนนั้นก็แม่นแต่งขึ้นตามเรื่องของพวกเพิ่น

คือปื้มอมตะห้องหัวในด้านปัสยสำนักรูคือการเปลี่ยนแปลงกาบก่อนพิธีดนตรีประวัติศาสตร์และชนเชียวปื้มหกหัวนี้ล้วนแต่แมนคงจื้อเหี้ยมแห้งขึ้นเองเป็นการประกอบส่วนที่บ่มีวันสูญเศร้าของคงจื้อที่มีต่อการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยบูฮั่นของจีน

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแฮงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ก็ต่างๆในทะเลจีนใต้ในทะเลจีนใต้มีเกาะดอนแกงที่พ่นเขินหนาน้ำและอยู่ใต้น้ำอย่างหลากหลายมีเสือหลวงวาเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นอกจากเกาะภูเขาไฟจำนวนหนึ่งแล้วเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนแต่แมนเกาะเห็นปะการังมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 120,000 กิโลตารางเมตรเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนมีหมู่เกาะตงชาหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะนันชาและเกาะเหินเหลืองหรือถูกเอื้อนว่าหวางเหยียนเต่าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้อยู่ในที่ตั้งสำคัญในการเดินเหือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและระหว่างอาเซียนกับทวีปโอเชียนีมีความหมายสำคัญในด้านการคมนาคมและป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วบรรพบุรุษของจีนก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งกอเหล่านี้และกอสางซิงโกสางต่างๆแล้วฉะนั้นจีนมีอธิปไตยต่อกอต่างๆในทะเลจีนใต้หมู่เกาะตงชาหมู่เกาะตงชาประกอบด้วยเกาะตงชาหาดซ้ายนันเว่ยและหาดซ้ายเป่ยเว่ยอยู่เขตทะเลอ้อมขางมีผลิตภัณฑ์ทางน้ำหลายมีเปียงทะเลหอยเม่นปลาดาวหอยและสมทะเลเป็นต้นในสมัยไต้กอนจีนก็ได้ตั้งสถานีอุตุนิยมและเสาไฟเดินเหือหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะซีชาแม่นหมู่เกาะที่มีเกาะหลายกว่าหมู่ในทะเลจีนใต้ในเกาะมีพืชแถบฮอดอย่างหลากหลายเช่นต้นปาล์มต้นเผาต้นหมากฮงและหมากกล้วยเป็นต้นโยเคทะเลอ้อมคางมีสัตว์น้ำต่างๆเช่นเต่าทะเลเปียงทะเลปลาทูน่าเป็นต้นพอฮอดฤดูกาลหาปลาเหือประมงของแขวงกวางตงและไหหลำก็มาแห่งนี้เพื่อหาปลาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะจงชาแมนแก้งเห็นปะการังที่บ่พ้นเขินหนาน้ำซึ่งลึกลงไปประมาณ15-20 เมตรย้อนสะท้อนแสงของเห็นปะการังสำนันน้ำทะเลในเขตนี้มีสีเขียวอ่อนหน่อยนึงหมู่เกาะนันชาหมู่เกาะนันชาประกอบด้วยเกาะเห็นแก้งทั้งน้ำและใต้น้ำที่โยมบริเวณกว้างใหญ่และมีจำนวนหลากหลายกอต้นตอแมนกอไทยเพียงเป็นต้นอยู่ทั้งกอมีเพิดแถบห้อนหลายสนิดเส้นต้นผ้าและต้นหมากฮงเป็นต้นเขตทะเลที่อยู่ใกล้นั้นก็แมนบอนหาป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลจีนใต้เห็นแกงเจิ้งหมูตั้งอยู่เส้นขนาดเหนือ4 องศาแมนบอนใต้ที่สุดของดินแดนจีน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุม

孟姜女，乃那是翁琴，咪南少铺人听俺堂改了仔，南是话孟姜女，婆南婆饭洗凉，个个款客路。หลังจากขอความเห็นดีจากพ่อแม่แล้วสองคนเกี่ยมแต่งงานในข่าวนั้นเพื่อก่อสร้างกำแพงยักษ์จินเสียฮองเต้สั่งให้จับคนเพื่อไปเป็นแรงงานจากทุกแห่งในมือที่สองคนจัดงานดองฟ้านสีแหลงก็ถูกจับไปก่อสร้างกำแพงยักษ์ที่อยู่บนที่ไกลแสนไกลเมืองจางหนีหู้สึกโศกเศร้าและเครียดแค้นหลายทั้งคิดทอดผัวทั้งเว้นทั้งคืนในขณะที่อากาศนับมือนับหนาวเมืองจางหนีก็เฮ็ดเสื้อกันหนาวแล้วเดินทางไกลไปซอกผัวอยู่กำแพงยักษ์เพื่อส่งเสื้อกันหนาวให้หลังจากได้ผ่านฟ้าล้มฝนหิมะและความทุรกันดารเมืองจางหนีก็ไปฮอดกำแพงยักษ์ในที่สุดแต่บ่เห็นผัวของตนหลังจากถามน้ำค้นจึงหู้ว่าฟ้านสีเหลืองได้ถูกทรมานตายแล้วศพถูกฝังอยู่ใต้กำแพงยักษ์เมื่อหู้ข่าวนี้แล้วเมืองจางหนีก็ห้องไห้อยู่ข้างกำแพงยักษ์น้ำตาไหลคือสายฝนสามเว้นสามคืนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินจนเฮ็ดให้กำแพงยักษ์พังทลายไปแปดห้อยลี่ศพของผัวฟ้านสีเหลืองก็พ้นขึ้นมานางจึงได้เห็นผัวที่คิดฮอดทั้งเว้นทั้ง

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: การเคลื่อนทัพทั้งกายของกองทัพแดงกำมะกอนเซาหน้าจีนภายหลังลูกฮือเขินซูอยู่นานช้างแล้วท่านเหมาเจ๋อตงได้นำพาการลูกฮือเขินซูชิวโชวเก็บเกี่ยวลำดูใบไม้ล้นอยู่ไซแดงแขวงฮูนานกับแขวงเจียงซีและได้สร้างที่มันการปฏิวัติแห่งทำเอียดอยู่ผู้จิงกังของแขวงเจียงซีหลังจากนั้นที่มันการปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากชาวเกษตรกรอันไพศาลที่มันก็มีเนื้อที่กว้างออกเรื่อยๆนับแต่ปี1930ฮอดปี1932รัฐบาลของพรรคกมินตังซับซ้อนทหารดำเนินการอ้อมปราบที่มันปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่สิเถอหมายจะทำลายที่มันและดักส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนในที่มันกองทัพแดงที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เต็นเอาสนาการอ้อมปราบของศัตรูเธอแล้วเธออีก

1933ท่านจียงไคเซกทรงทหาร1,000,000 คนเหลื่อมอ้อมปราบกองทัพแดงเธอที่หาย้อนว่าการต่อต้านการอ้อมปราบเธอที่หาเสียไซฉะนั้นเดือนตุลาปี1934กองทัพแดงส่วนกลางจำเป็นต้องถอนออกจากที่มั่นส่วนกลางเหลื่อมเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์สินทางเคลื่อนทัพทั้งกายแมนทุรกันดารที่สุดกองทัพแดงเป็นภูหิมะผ่านดินหยาดทามเมื่อบ่มีอาหารแล้วก็คุดพักปลากินเปลือกต้นไม้พบปัญหายุ่งยากที่คาดบ่ถึงอย่างหวังหลายบวกกับการอ้อมปราบของกองทัพพรรคโกเมนตังกองทัพแดงตกท่าหับหลายเถอกองผสมที่ไข่เขินอยู่จุนอีในเดือนมังกรปี1935ได้กำหนดบทบาทน้ำผาของเมาเจ๋อตงในกองทัพแดงหลายส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นกองทัพแดงจากท่าหับเปลี่ยนเป็นท่าบกเอาสนานหลายเถอเส้นข้ามแม่น้ำชื่อสวยสิเถอสู่ผ่านแม่น้ำตาตู้เหอญาติเอาขัวรู้ติ่งยางวงไว้อันได้ตัดขาดการอ้อมปราบของกองทหารพรรคโกเมนตังเดือนตุลาปี1935กองทัพแดงส่วนกลางเคลื่อนทัพฮอดเมืองอูฉีที่ภาคเหนือแขวงซานซีรวมกับกองทัพแดงอยู่ภาคเหนือซานซีที่นำโดยท่านหลิวจือตันเดือนตุลาปี1936กำลังลักแรงทั้ง3ของกองทัพแดงเข้าบันจบกันอยู่ขุยนิ้วการเคลื่อนทัพทั้งไก่สิ้นสุดลงยังมีไซ

0: ัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: เกาะไต้หวันเกาะไต้หวันแม่นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในทวีปแคมทะเลตะเวนออกเสียงใต้ของจีนทิศตะเวนออกแมนมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะเวนออกเสียงเหนือแมนมูเกาะริวคิวทิศใต้แมนซองแคบบาซีทิศตะเวนตกแมนซองแคบไต้หวันเกาะไต้หวันแมนอยู่ใจกลางของทางเดินเหือมหาสมุทรแปซิฟิกตะเวนตกแมนซุ้มทางที่สำคัญของจีนในการไปมหาสู่กันกับบรรดาประเทศทั้งทะเลของภาคพื้นแปซิฟิกเกาะไต้หวันมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนฝนตกหลายเส้นอาหยันเหนือผ่านภาคกลางเกาะไต้หวันภาคเหนือแม่นอากาศใกล้แทบร้อนภาคใต้แม่นอากาศแทบร้อนเกาะไต้หวันผลิตข้าวหลายพืชเศรษฐกิจต้นต่อแม่นอ้อยและสาพร้อมกันนั้นยังได้ซื้อว่าเป็นล้าสามากไม้และมีต้นไม้ราคาสูงอ้อมข้างของเกาะไต้หวันแมนทะเลทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ไต้หวันยังมีทรัพยากรพลังน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพลเมืองไต้หวันทั้งหมดเผ่าฮั่นกวม98ส่วนห้อยเผ่าเกาซานไปว่าเผ่าผู้สูงกวมประมาณ2ส่วนห้อยส่วนเผ่าส่วนน้อยในเกาะไต้หวันมีชื่อรวมว่าเผ่าเกาซานได้แจกยาอยู่แห่งต่างๆของแขวงนี้ไต้หวันเศรษฐกิจพัฒนาไว้คมนาคมสะดวกมีทิวทัศน์สวยงามและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นภูอาหลีหนองตาเว้นดวงจันทร์และน้ำตกตาดอูหลายเป็นต้นล้วนแต่มีชื่อเสียงหลายไต้หวันแม่นเกาะดอนที่ประเสริฐของจีนในเกาะไต้หวันมีภูที่สูงกว่า 3,000 เมตรนั้นหลายกว่าห้อยหน่วยฉะนั้นเกาะไต้หวันยังมีชื่อว่าเกาะภูสูงในเกาะไต้หวันมี5สายภูคือสายภูใจกลางสายภูหิมะสายภูยกสายภูอาหลีและสายภูฝั่งทะเลภูอาหลีมีทิวทัศน์ที่อัศจรรย์3อย่างคือป่าไม้ทะเลเมฆและตาเว้นขึ้นโอพีพิธภัณฑ์วังบู่ฮานอยู่นครไตเป้แม่นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมบู่ฮานของอาซีในหอพีพิธภัณฑ์มีวัตถุบู่ฮานด้านศิลปะอันล้ำค่าของจีนอย่างหลวงหลายหนองตาเว้นดวงจันทร์หนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวันและอยู่ทิศเหนือของภูยกแม่หนองธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่แคมหนองมีหอศาลาหลายแห่งหอหานปี้ที่อยู่ทิศตะเวนตกของหนองแม่นบอนที่ดีสำหรับการสมทิวทัศน์ของหนองวัดซัมจังที่อยู่ทิศใต้ของหนองแม่นบอนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธของไต้หวันเขตทิวทัศน์เยเหลียวหินที่อยู่เขตเยเหลียวฟังตะเวนออกเสียงเหนือของเกาะไต้หวันมีรูปทางแปลกประหลาดหลายมีทิวทัศน์48บอนเซนมงกุฎพราศีนีเกิบนางฟ้าและหินเต้านมเป็นต้นนักท่องเที่ยวเบิ่งแล้วรู้สึกงึดง้อที่สุดถึกเอิ้นว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่มาจากมือของเทวดากาบหอยที่มีหลายสีพร้อมด้วยพืชฟังทะเลสนิทต่างๆเช่นต้นสะคูเป็นต้นให้ได้แห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะฟังทะเลแบบธรรมชาติในหนองตาเว้นดวงจันทร์มีเกาะน้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะกวางขวาเซิงได้แบ่งหนองตาเว้นดวงจันทร์ให้เป็น2ส่วนรูปของเครื่องเหนือเหมือนตาเว้นเครื่องใต้เหมือนดวงจันทร์ออกใหม่ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งแต่บู่ฮั่นการมาแล้วไต้หวันก็แม่นภาคส่วนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนในสมัยสามก๊กเอิ้นว่าเป็นหยีโจวจนฮอดราชวงศ์หมิงจึงเอิ้นว่าไต้หวันในประวัติศาสตร์ไต้หวันเคยถูกต่างประเทศเข้าหุกหานหลายเทือปี1662จึงเฉิงกงได้กอบกู้เอาไต้หวันคืนมา